0: มาจุกเลยเน
1: าะต่อยเนาะพูดคาเลยบอลน่ะ
2: สาธิบันซ
1: ์นัทซ์เ
2: จ็บปนกันเลยจ้ะ
1: โฮลี่วิหาร